0: อะไรคะ
1: ไม่ทิ้งดีกว่าไหมเอาหนักหนักหน่อย
2: อะไร
1: เล่ามาเล่าทีนี้เล่าดีกว่า
0: พูดถึงเล่านะคะชีวิตของหนูมันก็ยาวค่ะแต่ก่อนหนูอยู่บ้านนอกนะคะเสียหนูลำบากมากค่ะหนูเลยหนีเข้ามากรุงเทพค่ะมาเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารลาบเป็ดลุงแนบนี่แหละค่ะหนูก็ได้เป็นเมียน้อยลุงแนบค่ะบางวันหนูก็ออฟบ้าง
1: เดี๋ยว
0: บ้างอย่าอะไร
1: ก็แก มึงทำอะไรอ่ะ
0: เล่าค่ะ
1: เล่าอะไร
0: ชีวิตของหนูค่ะ
1: ใครให้มึงเล่าอ่ะ
0: ก็เสียให้หนูเล่าค่ะ
1: เฮ้ยหลอกเอ้ยกูเอาหมอกไปเอาเล่ามาให้กูเล็
0: กก็ไม่รู้นี่ค่ะ
1: เสือกมาเล่าชีวิตให้กูฟัง
0: ไม่ชอบหรือคะ
1: กูจะฟังทำเหี้ยอะไรชีวิตมึงอ่ะอะไรมานั่งไล่มึงไปเสียวันสักลำคังแล้วไม่ไหวเอานักร้องมาดีกว่านักร้องอ่ะเสือกมาเล่าชีวิตให้กูฟังเอานักร้องมาเนี่ย

0: เขาคงนิสัยเรียบรวยเรียบรวยมาคุยกับอ้วนไล
1: ่เฮ้ยมึงอย่าบักโจกันไม่เห็น
2: สิไปก็มาผิดที่หรือเปล่าวะเนี
0: ่
2: ย
0: ไม่ผิด
2: เป็นอาเล็บอีเป็นใคร
1: โจโจโจโจโจอลองไ
2: ม่ได้บอกมึงหน่อยสิกูมาหาเสกฉีดแล้วไ
1: อ้เออมันเป็นนักห้องได้ดีละ
2: นักห้อง
1: เออรับมันมา
2: ไม่หลุดเหมียงหมาอย่างเงี้ย
0: ว่าไงนะเสีย
2: ว่าหน้าตาเหมืองมหาสมบัติ
0: ดีเมื่อกี้ไปด่าอะไรเด็กเสิร์ฟผม
2: ก็ไม่ได้ลาโอ้ไม่ได้ว่าอะไรเด็กเสียบ
0: อะอะไรเมื่อกี้ฉันได้ยินอยู
2: ่โอ้พวกธรรมดาไม่เคยลาใคร
0: ธรรมดายังไง
2: พวกกับพวกลีลีกับมังอะ
0: เถียงอะ
2: กับฟังดีกว่าอย่า
1: ให้
2: กับ
1: ไม่ได้
2: อย่า
0: ให้กลับไม่ได้นั่งร้านลุงแม่ปลาเป็ดแล้วกลับไม่ได
2: ้ทำไมเดี๋ยวอยากทำแรงกูจิตใจไม่ค่อยดีแล้วนะ
0: พูดแค่นี้ทำใจเต้นเลย
2: ใจเฮียนี่ก็เต้นแรงจังเดี๋ยวโอ้ไม่ได้ลาเล็กฉับนะเมื่อกี้เนี่ย
0: สั่งอะไรแดกหรือยัง
2: กินก็ไปผลไม้ลมที่จะแตกยอกกูไม่ได้ลาเล็กฉับ
0: ไม่ได้ด่าอะไรเมื่อกี้ได้ยินอะไรดอกอะไร
2: มึงก็พูดไปกูพูดอย่างนี
0: ้พูดยังไง
2: กูบอกเล็กฉับครับทำไมเอาเฟบไม่โอแหลกครับ
0: หายแฟบ
2: เอาแฟบมาตั้งให้กูแหลกแล้วก็เอามาขำมาให้กูแหลกด้วย
0: แล้วเมื่อกี้สั่งอะไร
2: กูบอกให้มึงสั่งเหล้ามาแม่งเสียเหล้าสีให้กูฟัง
0: แล้วทำไมไม่บอกว่าจะสั่งเหล้ามาแดก
2: กูเป็นคนสุภาพพกแดกไม่ไรกูจะเป็นใคร
0: เล่นกะขายไม่เล่นกะสีโจ้เดี๋ยวหนาวดูซะก่อนว่านี่อะไร
2: โอ้มีพระดีฮะ
0: โอ้ไม่ต้องอยากไม่อยากจะคุย
2: คุยสักหน่อยสิครับจะได้รู้
0: เมื่อวานนี้ให้เพื่อนไปองค์หนึ่งพารอด
2: เป็นยังไง
0: ไปทอดพระป่าที่โคราชลำตะคองลดความ
2: แสดงว่าล็อกมาเลยสิ
0: พารอดแต่คนตายพูดถึงพาไม่อยากจะคุย
2: อะไรอีก
0: เมื่อวานให้เพื่อนไปคนหนึ่งไอ้ยามือกลองให้นางกวักมันไป
2: ลีลีนางกวักลีนะ
0: ขนาดเขาเดินเลยไปแล้วเขายังกลับมาต่อยมันกวักกลับมาต่อยเห็นไหมที่งานปากน้ำมาไวๆเนี่ย
2: ต้องเอามาให้กูหรอก
0: เมียน้อยก็เมียหลวงตีกัน
2: ร้องเพลงเป็นไหม
0: ร้องเพลง
2: อ
0: ย่าร้องเพลงนี่สบายอยู่แล้ว
2: ว่าอยากฟังเพลงในแนวของสุรพงษ์สมบัติเจริญ
0: สุรพลไม่อยากจะคุย
2: ลองไล่สิ
0: ฮะ
2: ลองสิ
0: จะฟังเพลงสุรพงษ
2: ์สุรพงษ์สิ

0: ร้องยังสุรพงษ์เพลงนี้สุรพงษ์อัดเพลงเสียงไว้เมื่อ10ปีก่อนนะ
1: แกงยอหรือเปล่า
0: ก็พวกจริงๆอีเหมียงจริงๆหมาอันนี้สุไวพกไปสุพังไรไหม
1: ไวพุทธแน่นอนอยู่แล้วดูหน้าก็รู้ว่าเหมือนไวพุทธ
0: รังไวพุทธ

0: เหมียงแม่ไวพกร้องเพลงนี้ดังมากนะอยู่ในซุกลืมเก๋กูสำลาย
1: มึงยอกูหรือเปล่า
0: ว่าเปล่ายอกอนสม
1: นั่งดีๆอย่านั่งแบบนี
0: ้ครับครับ
1: ทำมันอืดอัด
0: ไปมึงอะเป็นหำของกู
1: ทางโน้นก็ท่านเท่าแกอย่านั่งบานมาก
0: ทำไม
1: เดี๋ยวหำห้อยหนีบหนีบไว้หน่อย
0: ไอ้สักมึงจะพูดว่าหำห้อยก็พูดไปเอาเสียงเอางี้ก็เหมียงเทพพองไปกูบงร้องไล่ไหม
1: เทพพรโอ้คนนี้อาจารย์เก่ารู้ก็รู้ผมเส้นที่48เหมือนเทพพร
0: กูแม่งละเอียดขนาดรู้นะ

0: หมียง
1: ยอดเสียเหรอ
0: เพราะว่าเหมียงเที่ยวพอง
1: แน่นอนอยู่แล้ว
0: ลองสกใสลมโพทองได้ไหม
1: สกใสโอ้คนนี้อยู่ด้วยกันอยู่แถวๆนี้เอง
0: สาวงามพิจิตรหน้าพิชวนมองไอ้หนุ่มบางทอง
1: สกใสลองไม่เหมียงเลย